0: 下午的2:08，更多道路资讯、后续最新状况有补充，再麻烦您随时打电话告诉警广，电话0800-000-123，空吧空空空空空123。要来收听今天的新著名新力量。
1: Salam sejahtera.
2: Xin chào.
3: Saya suka Taiwan.
4: Dito marami akong mga kaibigan.
5: สวัสดีค่ะณปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
6: I love Taiwan